0: พนกนกนาก็แกลมกรำดิหัดรักรวมดิบนสร้างดูแกลมกลางหลังจากบนสร้างเป็นต่ออันนั้นดินังเท่ากิดแก่ประกันว่ามึงทุ่มเกลือประดังกันหนึ่งประสานจีเอเกลนักกูและนั่นแกลตุยดูกระเจาะประมึงก็จริงแกลงับประมึงทุ่มกันหนึ่งทารประไอปุริยาลำประแกลมกลางหลังจากแกลดับปีนับบนสร้างแกลงับปิมโมกริงแกลมกลางหลังจากมอมก็จริงลำเกลนุกันหนึ่งประสานจีเองับประเลงแกลปิมโมดัวกูลบอนิกดิ่งตีลำประเสริมกระดุมแกลมเอาโยตัวของประแกลมกลางหลังจากแกลดับปีนับบนสร้างบล็อกรำเตียนอปิมพ้นไกลงะปิมโมตรงตืองจึงไม่สูงกระยังควันรูกระเจาะประกันหนึ่งประกันหันอย่างบุญเวียดนามกลำกลังบล็อกรำดิกริงเกรียมกลางลันจาร์กระจับประตังจิงประงะยมพันธิตีจิงแกลเดกันนางเปียกระงเหตุกระจับประกันดิจาร์บากและลิจักเปียมดิกระยาประทุมกระนาแกลติปนตามเดือบบนสร้างดิกระตังแกลกรมควบถมอยู่นะเป็ดนั่นเงิดกายตุ่มเกลกันหนึ่งประดังกันหนึ่งประสังจีเอและนั่นตุ่มกันหนึ่งทาระประโยตุ่มนาวแรมแกลงอภิมโมเลงอาจักตุ่มหัดระประเกรมกลางลันจาร์ลำกลินุกมราวและนั่นตุ่มรำอาร์กิดกายเมืองกนุกนาก็แกลมกรำดิกริงเกรมกลางลันจาร์บุญปรองแกลงอภิมโมเอ็มยศประเกรมกลางลันจาร์ใจดูประดังกันหนึ่งประสังจีเอฮิปุริยาทาวสังกละเฮนและนั่นงาจักประเกรมกลางลันจาร์แกลดับปีนับบนสัง
1: อันใดดับประปะปลุกเอมาเริ่มลำดิกตังประจุคลีลันลอยงะตึมดับประอันดับประงะมกรากระนังกระตังแอแอตามจุคลีเลยเกมปะปลุกเอปอลกระจุเอตุเม็ดวงลันโมตุปันปลุกนำเด็กตุตึมกุศโยต้มหมอกไหลตุอือหังดับประจิวโนจุคลีลันหังเอโนปรากปีเลเกมใส่ตุปลุกลอยกลายปรากลำนันใส่ตุนำปลุกสปันกุศใส่เล่นนันตึมอีปูลมอมะเล็กเลยรูเกมใส่ตุ๊ดลอยไกลพรักฮันดาพระมอไอมาปลุกสายกวดใส่มราหมอกเลยตับแพรควดนกตกมเราดูระในไอมาปลุกกวดใส่มอฮันดาจุนเจ้าลันหึงตึมนุยอตกกนังพระสังเจแอวาลบุญมาทดลอเอลเล็กบิมตมโบปลุกรำเล่นอันแงมกราตุจิงรำอาร์สวามะลันลอยดำทนเป็นทางนั้นกระเซมทางดำพระรูโยกบเปะโมนกทกและนั้นอิดกระจับไกลติบหนึ่งบุญสังพระเปลยวาลำจานตักลักโมนาเน่าไกลมลิมเทลำลันสปันทุนตัวอิปอตบลูนำหังไอโนปรักโมปะวิตรุตลอยอิปอไปตัวไกลปรักพระเต็มซ้ำความนำสันติงและนั้นตึมพระงะกันดิเห็นกะหังเอลอนที่เล่นอันกะหังวึกในทุนตัวไอปอตับลูเอมา
0: บอนิกบราชินเทงและนันตุมประงามกันมอปะเวตัวปลุหิมายกลายสปันในตัวเหกลับรักได้เห็นซาไกวสปันปลุสากระดตุมกะหมลานในเราและนันตลอบลุดเราไกวปลุปากระดตุมกะหังวึกในทุนที่ในจริงเพราะหมดหนึ่งดีกยากระเทือนในตีลำประตูมกราบแปลยัวมดีนอปรักหมอประวัติลำสปันลานทนตัวปอดวบลนำตีจารตักลักเอเป็นดวบลุยใหม่ปอตลับลูกจุ่ยกระปรักไกลในแปรบุกไกลจังแปลยัวดังทั้งเมืองที่บนสร้างลุยตี
1: ลอยซีพรมประหล่อมาเล่นอันวาเรงกะเบรดเฮาบัวเสรียงสิลำลาจารมลันสปันเล่นอันโกมลันตัวปันตรุนอินโนกยอตาปัวสาเรียงตีกริงลันตับเงือเล่นอันกริงลันตับนายกิวลงลูเอ็นตีกยอตุเลยันรุยไปปัวสาเรียงเบตาปรักโมปาวิทมึงประปาศิสาเรียงกะลาจารตาจิงเงาอัดดีเกิดลื่นไอเตยสปันมลันปัวสาเรียงมึงลาจารเวียดนามปาศิกะลาจารตาจิงเงาโมปาวิทตุใส่ไกลตุปันตุอิมาปลุกหลักดอลลาร์มีลำนั้นเบียเซกลาจารุงกุกโมตุปันปลุกอิมาเด็ดตุเอโนเสาเรียงลาจารเมาหังเอโนปรากโมเปียวิทปีกนาร์หังใส่ไกลสปันตุอิมาปลุกหลักดอลลาร์มีเสาเรียงจิงซาลำดื่มนังปลาตุตื้นโมเปียวิทลูประกักพลประหล่อมาเลนันวาเรงกาโมเลฮันดะกันยำงะดีโนปรักโมปาวิทมึงปราเบียสิเสาเรียงกลาจารตัดอย่างเงา
2: จามตักลักลักดีกระตั้งไกลรูรุมตังกลอยตุปวดสังกุมกบเบรกำนิบวนสังบุญกระนับในจริงนังตุยมมึงเกตปรักกยากำนิบุญกระนับโมขวากิไก่ตรงเอิงดังขวาลันจาตอลำเจ้าไพรหมังมือตึมปวดสังเรา

0: มราปากไลมอักเล่นอันไกลอิดไอเตกาลูกอไซ
1: เลยสักแล้วหืมเทามังกันนังประมาจันตัวกู้เวียดนามจาระตักลักโรเรปะอำนันตปันหาดราประกหัมพาและเกิดตปันปลกยุลำเสตุดัวปศวัลลำจาร์เอโนปรักปิเลียกับประในตุดัวปลปะไอกลับปรักกระปศามอกไลรูสปันในตุเฮกลับปรักเอโนปรักในมะมังดมกันนังปรักอากรีบังเวียดกอมบังยาดันบีไอดีวีโทรศัพท์จารตักลักกัมพาประครุมดังตัวตุ๊ดปลุกกุจุลำตลอยตุ๊ปอสังหกุมกวบมอกุจุปลุหิมากวัดนำปลุกกุจุกระจุบีอตุกุจุปลุตลอปอสังกาหมอกแหล่รูกัมพาประลุยตีตีตัวปลุตลอปอสาฟัลอระในตุ๊มนกในลักหมอกแหล่กระเสียมตลางและดันงามกราตัวจริงรำอาร์คากากัมพาประรูยัวกระพร้อเบดาจิกุจุปลุตลอปอสังตุ๊กมอมกอมจริงกลายเป็นพันรุมดังแล
0: มกะแรงกลายสวยปราลอยรำลันกะจ้ากระเชมแรงกลายระลายมาปรักรูนึกบนแสงปูนิกนึกบนแสงย่อยแบะมารังหมอบุนึ่มเล่นอันหมอปักมังเกรดแรงกลายสวยปราลติสะวาลตำในจริงนักเปรบริมกรามดิกลายจวดมึงจึงรำกลางกลายระโรกะนาวมกะแรงเตอบุใส่ไล่หมอกลายไหนตี
1: ดักลักระในมอลำโรสปันในตัวปะปลุหิปโจมดิ้วอยู่แบะเตกริงแต่กระเบื้องกริงเอติยังไกลนำกัดลังไกลเสวประอัสมไลอดกเลตลานก็ยัวลันกลงกระเบื้องรวยบัดเลตลานและดำดิ้วบนสร้างกับบาประกักก็ยัวนันตุมเกินกัดลังไกลรอตัวมติเกินนักุดูกำเนิดบนสำรอรวยมงประกักเบตอนันมอไอเอจาวปอกมปลังกำในขวบเบิ่มเต็มสันและนันกระเสียมกลางนันนาวไกลเสวประบังกระเสียมกลังดุมจมด้วยหมอหมาบุและแกลรอไอระปลุกดิเอียมเอียกหมอบัญราเปี่ยมจำกุนและนันเกรดลังลองไก่แต่นับลูมด้วยมลิและแกลเพียนหัดเด็บดึงเห็นกับประเกรดลังแกลเสวประแซมไลโดยซีริมนันกระจ้า
0: น้ำปนสังและน้ำบิ่งกับหังน้ำปนสังเงาหล่อมาตึมกระดับนังกระนำเรามืดเละเท่าสังเบต้ามรอกุ้ยเรอรูเล่กับน้ำปนสังถอกละตึมนังปลาดนั่นตีนกอมอตาแอกรีกระนังกึลำโทรศัพท์อมอตาตึมกระไลมอลำลาลันอตุกกะบะกับนังปลาดื่มกะไหลหลักนั้นกระดับนังกระนำเราสุรเกมและหังนิบวนแซงลำจาตักลักลอยงะดำจนมโรเอมาปลุกจูเอ็นเอควีเตเวเก็บหังลุ่มตาประกละตุปะกระดับลันมเรากะประหล่อมาลอยหะดำนัดมเรากะเนากะนักตามตาเล่นอันกระจับเริง
1: มลิมรมโรดูมกรามดิบรอละมามอกไลจักเห็นอระในจารตักลักมอลำปรบลุหิมายบอยตารนกงานละมาปายอมแดกมราวดังมมเกาะตืมดังกระแอมเก็ดเกรียมนกปลาปังห่องจาลมลิมรอสิงหอกรู้กับเรื่องงานจักตุ้มตาจันปลามจิงเวียดแกปเรนฟอเรสอาเลียนเฟียร์ไทร์และดันเอูเดโรดมแดกมลิมราวบรุมาปางะจักลำตุ้มกระดิกปรอปลามกรามจิงกลมจารมอแกมตัวปลุหิปอยตานกปลำดังมอตัวยับเวียดกาบและนั้นห้องอิปอยตากับเพมอตัวยับนังจันทลงรองลัน
2: ไก่ความต่ำยึดล่าชุ่มตาฝ่ายล่าอึ้งยุ่ง
0: กลายยมพันแอนตี้ดีกระตั้งไปยอกระดับนังเลมรมโรเตอตัวเงยไรสันทิงอมอคุณในกับกระดอมปลังโอตัวเงยกระนังจังโรกุยเอร์ทอกละตึมเกลมเราเกิดหับตักษา
1: เบดามบายัวกระดับหนึ่งลิมรอลำประหล่อมาเอาหมอยกนองบายัวไม้ตุ้มตามหนึ่งประดุจโอตีตุ้มกริ่งปลาหนาปกรมดิบบนสร้างปลาเหล็กอ่อนใสแกลมกบเป็ดมือมดิบบนสร้างหับทักษะและนันกระนังปรับแหลมเนียกาหมอกแกลกระใสมาโอบีมดิบบนสร้างงะหล่อมาหมอลูมด้วยเหล็กขวาทนสนั้นตุยแรมและดันบายัวกระดับหนึ่งประตุ้มลูกแหลกแหลกลาน
3: ตือคืออับยงไก
0: เจียงที่กนกแหน่ใดหมอดำตุนซากระดับนังเบลมโรตือแปยว่าเกิดจีจังนึกบวนสร้างเอลิแปยว่าเอลิลอยงะมันเป็นทั้งนั้นปักตุ่มโตเรียมในเบลมโรมโรเกิดนึกบวนสร้าง
1: ในตุ่มตาปรองะเปียลวยงะจักหะดำตุนโรยมาปลุกจุเอาหมดยกกันองปามในงามเรากำเนิดบนสร้างดูดโอเบดามังกระจับดังเรานั่นปาเวดปะตูตื่นเตอตุ้มกระจับดังกันหอมเราจีนกจั่วจังดูกับพร้อมดีกยาระประละมาดักลักเอาหมดยกกันองมาลุ่มตามเดิมกรามจีนเห็นโอเบดายุ่มพันเห็นนั่นละมึงกรามจีนตัวตามดังปาเวดปะตูตื่น

0: kịch lớn.
1: Trong phiên livestream này nó không chỉ là mang ý nghĩa quảng bá.
0: Gửi livestream này ở mọi giờ còn hôm đã nằm hiện an sầu riêng đội ố. Bây giờ mày lọt lên ngày chắc tùm 200 trun, bỏ nít 200 trun rồi mạp lô của chú, cơm nít mồm rô làm dạch tạp rõ. Bậc năn rô cầm thức buồn sàng chuột bương thảo lá, là năn bữa thảo chìm nhà lùi lặn internet. Đừng bằng tùm kè bìm lít lầm tùm nốt làm chiên rùm đơn, hợp tác xã, tùm kè rình pla, bỏ lọc màn tạm ta, lạm ngát, là đàn luyện đạch mở quả nâu quả nắc bựa mò bìm là. Nâng kè bục lạc bằng xa hạt trạm trồn prong mò lê ngạ lé, hằng tùm tạp rò ngạ lạ tụ, xù rực kèm, hồng điệu buồn sàng ngạ lọc mà, tì buồn sàng bồn tạm.
2: Ơm nếu buồn sàng là đã bị gặp, ai tê cái lại bìm phôn mút thôn thèm rau, nai lẽ nàn phùng để rèm ra làm trà tạc lạc, mút rèm lẽ tùm cái lại rèm tại lâu làm thôn rèm rau tuệ bò tập lô nằm tuệ bò tập lô cái chú thì sang ra cư xa lất ăn cư toa y ngôn này cả thăm xạ tật phơi tràn tạc lác cái lại ạc nhai thì có thôn rèm rau buộc lại anh ti làm grab bộ tú nèm tô bắp mét cái lại tổ chắc mềm rò rạm tổ rèm phùng đe ạt mạt mớ thầu sang cái lại rèm măng năn bạc lèm ạc mưu gìr kê tên lầm tùm rồi có thôn rèm rồng tam lầm rồi rèm tại lấy lâu tì ăn tụ ế ma à bá sang rạ cư xa lăn ăn cư tòa ế ngôn nê kê tam nay y kê nắp nê bạc lù mông ru phong đê bì mừng hằng ăn tụ rèm rau kê doan ai chinh ăn tụ mòm cộm chinh mừng phong đê rèm ra lâu bò ăn tú mừng lau sằng ra enok ca mọc lại đập phá vết sằng ra
3: hồi nay bố cùng người đẹp sằng ra ăn cầu hợp cùng chi hôm nay bố sằng ra này hợp ác nãy bố tự đẻ lên sằng ra ăn rong một đu thì như là hai như mơ như căn lại trong lại mơ cặp bồ tự nâng dù tuột lệ đại tuột ra đã lấy cái chi đã ăn ăn nay bố như sằng ra hợp ác hợp ác nãy ăn
4: có hợp mà ai cứ mong là sằng ra màu
2: chập
4: rau, ăn rau,
2: bốc
4: gặp các
2: bạn. Sang rạ cư xa, lên ăn cư tòa y ngôn này cả tâm, mồm cộm trình mừng kèm cộp bếp màu nâng prong hình. Bếp hăng năn, lợ rù kèm chạc kèl, bèh kà phùng nèm tô, đi grab cư rèm, lộm đi cả tăng kèm tùy rèm, đi hình kèm thâu, lầm prom tôm chót, lên ăn rù bèm bếp, lầm hạt rạm tô rèm đê.
0: Thôn rèm này cầu mà làm đi cả tăng kè bà dùa cả trập lần rô. Bất thọng năn lý mở rộm tỏ rèm, vì màu đúng bồm tỏ rèm tụ tươn, rô phô hạt đấy, bỏ đi cả đầy rạm đuổi dưới bé, trong hên hầm phải rạm ả.
2: Hưng kinh buồn sang tay cửa phùy sẽ xì đặc phơi, nộp màu ảnh bế kì chụp lúc trẻ trẻ tố, ảnh nọ để rạm đi dưới bé, sang rạm kèm cơn, bụi rạm đi, vịt bụi rạm đi. Krang kecap ino de rem ra ti tumpu antu lenan ru kelajakal peh pung de nao sang ram ar cing pro ngak phun mok lai yum phan meng ko thun rem.
5: Đối với học sinh đồng bào dân tộc thiểu số thì đây là một
2: hằng phùng để rèm ra nơi chổi bẹ mày lộm cụp bếp hằng sạm tôm plang eom thư mẹ mà phùng để bẹ để nào sang rạm ar bếp hằng năn đi cả tang tôm bọ rèm cây việt lên ăn loài ngạ dập ỉ nôm tư mật trạm bọ bè phùng để ít a tê nào sang rạm ar
5: tuyên truyền vận động bà con
2: xa thôn rèm rau màu bìm phôn hằng bọ ngạ chặt mạ cái thi nằn lá mò nà sang rá mòm tôm hằng nèm tô nằn giá cây phôn bè cả sang rạ ăn tê lé cụp bít bơm gram đi mò cây ít cái chắp đi cái yar tùm kè chạc kèm rau lên ăn đi hình nặng chạc bọm tôm chót thì kinh buồn sang tay cơ phơi làm chà thạc lạc ưm đi buồn sang là đã bị gặp hạ trạm trôn mô rô sắp ăn lúc mừng bộ chính trị cơm đi kìa là kè lại thả kè Việt Nam làm cư nục rau bạc lê trại lằn rau bè kè lại thả kè trình bọa rùm kèm đi là chà hằng chà thạc lạc kinh lăn mô kè lại cục cùm lu con ác ruột thạc rẽ mừng kinh chợ sen trúc cả kinh ác sĩ ta này một lần sẽ xì phun ác kha yếm phan cái nhầm kẹp phun ác kha na rẽ chay bị ế rêu một tí, cơ lại chạc cả lại chạy. Chà ra lắc, bữ ẩm lê, ngăn cơ chập dùm phân, dình ta bỏ phôn, rùm đi cơ giam bỏ tùm kra, cơ lại hạ tiếp người ta, bè, cơ lại thả kre, xịt ế mít, hạ tiếp làm buồn sang, lên ăn rùm cốp, cơ lại đi cơ giam cơ chập rừng.
0: ดักลักมอลูกนักครูทารกระจากเสียมเทมเทลำนันมอวัดนังทารกระแกลงายังอาเตียแกลหัวปลำนำทนบรมกรามจิ้งเตืองเมืองดื่มมีเหล้าและดันแกลจีเปียแกลตัวแกลหยาดเลียดื่มเองามเด็กยากระดับครูทารกระจิ้งชาลันตับกังเกอและดันแกลมดำมุ่นจอยเกรงกับวรกระมุกพงประชินเทงเริ่มนานอีกแล้วจารมดิ้งอีกทีก็ปรับปักอตุมโตเริ่มตรงจีนก็ต่อช่วงโตเริ่มแกลมมุ่นจอยและนันบากระดับกรูทารกระโตเริ่มลำสังระโรกระเกลพอเดมรอยนุกในตุยทอเลยงะและดันเกร็บเยอะดิบนาคุณกรูทารกระเวียดนา
6: lại những nghi lễ dân gian thì đấy chính là bảo tồn được
2: prom com trình vết tươm cái phiền đêm mừng tươm giỏi na cái nhằm điểm là tươm của này cửu chạc xem lâm năn mò tùng trình xa cái doan ăn mày bù trú cả đạ này tươm cái bì lông tùng trình xa lết ăn ta cái dụ tôn cái đập nâng giỏi na mừng chà đạc lác át krang kè chắp bù tụ tươn mò bà vết lết ăn bước rồi bước mò bìm lạc làm cái hạt tiếp quả làm nữ buồn sang tươm giỏi na tì kinh lần tập cửa ngư
0: เตะนับไกลจะย้อนได้ขยารำเราเพราะเกรมกลางเอามายอมจื้อกะยาเปียดุจโอเบตายุมพันเฮนเบมเดมลาราเปียแกลทารกระเลยงะเบมลารนาวลาเมนุกแกลดิบเรากันนองเพราะด่างจานตักลักมกลำกลางและหัดจะมาเพราะกลำงัดและดันเลยงะหัดจำจนโรสปันปลุกเมืองโบจิงจิจานจนแกลกะจ้าทุกทุนตัวบอดหลบลุกมหัดจำจนหัดจะเลยงะเพราะทารกระปีกนางามกรามโรแซตุกระใจตุกระจับกรูบุยนุเกลกลมลาหมอลำจารมดิกยาเพราะดุมกระทารกระดุมกวัดพลัมโปรกยุกระใจตุตรีอาดีปีและนันกระตือนคำผ่าปรักจารเมาหรือเวทเดกรับทุนก็เพราะทารกระแบตีตัวกระใจตุ
1: ว่าแก่ไต้หวันวันฮวาเลย
0: กระดับครูทารกระในหิตและมกรรมลิหัดจอมกะลามามกวบมันเป็ดทองหันจำดีกยารปรากนวะกายำจำดีกยารกลมท่วมกลายยอดเสียงหนักนุ้ยและนันกลายทารกระเปียมบังนันเอามายอกนองจิงกลายทารกระลำกลายติดดุจโอเบียดด้านละรูมกวบดีกยารปรากมกราห้องกลายตุปิเลียรูมดีกยารยอดนังเดิมลาตุ้มกลายโยเซมเมืองปรอทารกระดักลักลักบรึมกวบกระจับปรอทารกระของปรอมตมจัดยื้อกระแกลมตมแรมเบิมลากระเกลพงหะได้ลักลำประชินเทงแกลทารกระจึงโนกตัวเองเวนนัดลังชินอักเป็ดเมื่อนั้นละรูมดิในตัวบังกระจับรังกำเนื้อวันสร้าง
7: งานว
0: ัง
7: หา
0: แต่ทายุเลิศกุ้งเกิดทนตัวบอดรอบลุ่นน้ำตัวบอดหลบลุกยาระตักลักบรำเกาะจริงลูมตาปรวะลำเรมลานเตะนับกันนงประทารกระหิมจกตาแซมไลและลันชนทิงจาร์ลำกบเวททองตุ้มสาฟาและนำเด็กวันสังตุเปียเลียเด็กกระยาประชินทิงแกล้วยงะกลาสัทธาจำต้นสปันปลุกเมืองโบจิงจิมกวบพองเปลีระกริงเด็กกยาร์เมืองจื้อเชียงรูกระกริงแอกระสิมตะลักปลาลูกแกลจักกาลกระจารตักลักหาดาประดูปลาเด็บลาปลวงะเบิ่มเด็บบนสร้างรูกระจารมกรำเด็กแกลทารกระเด็กกยาร์มอคนักรูมเทจันมกรำเด็กแกลกลมกวบยุเอนาและนันกระปุ่นอีนาวกระปุ่ยเห็นลามินดุกปอกปรองแกลกลมอปรวะห้องลาจารตาเจงเงา
2: หาจำดงรูปเมืองรักแหลมเราและนันจำดงสับลุ่มดงรูปตักลักหอยในมจือตับในเยอะและจากกำเนิดบวนสางและน้ำบิ่งกับเตรมเด่งหลังและบวนละเต็มต้มเรามาจำดงรูปไปไทย

0: lùm có cố công nữ buồn sang là đã mình cặp cặp để yên trời cặp đền clang trăm đồng rúp hằng lầy đề mưa rạ cầm rau lên hàng trăm đồng sập lụm đồng rúp đặc lắc làm trăm đồng rúp này mò tấm tà phun sân này bìm phun cầm ngạ bìm mù kèm càng lăn chà chà đặc lắc chục lì bê tu bàn lô nằm cái trạch yếu tố làm ngạm cà cân năng cái tầng e tam prak mò bà vít mừng prạ sĩ năng lầy doa nàn sập ăn เอเป้ลอยพอไปทุกไกลปรักดักลักดีกระตังไกลรูรุมตังลอยตุปวดสังกุมกบไกลมแอคลำรอยปิมพนมุดทนแรมเราตีซาปวดสังคระกริ่งบนแสงไต่กระปุยรอยชปันลันตะปันกำลังกิดกายกลายงะปีโมกริงเกรมแกงลันจารกวาริมาปิมพุนกลายงะปีโมกริงเกรมแกงลันจารจานแตกลักทุนตัวไอปอตบโลนำตรงเตืองเตืองหมันหยงกแองควารูกระเจมพระลำกำลังพระคานอย่างบนเวียดนามปลุรำกิดกายนกงะปีโมตรงเตืองเลงกหายลำตรงเอิงดังควากำลังพระคานกวาริมาไกลังกลายปิมพุนtình cả chà đặc lắc mò tướng đồng chí lương nguyễn minh triết làm trung ương đảng khoa cân nặng bộ đảng chà khoai pol bị là quốc hội chà cao thiệu hòa an làm trung ương đảng các em khoa thịt cài cân nặng bộ đảng chà khoa hội đồng nhân dân chà đỗ hữu huy niêm cặp làm trung ương đảng các em khoa cân nặng bộ đảng chà khoa cân nặng bộ sang chế e chà
1: ลำเรือปิมพลงะแกลปิมโมติกันหนังปราการกับวาริมากันหนังกิดแกแกลงะปิมโมเฮิมเท่าหัดรำตุนก่อมจริงตัวมิปุลมาประเฮิมเท่าหัดรักจะทำกรรมลิและดันตามตั้นกับกรับจมด้วยกระดังกระจับแกลกรรมโมแกลดับปีนางตรงเตืองเลงออกหายหล่อมยะดักลักจริงจาระตาเลยเล่าลำกันหนังปราการกับวารมก่อมจริงแกลงะปิมโมกริ่งเกรมกังลันจาร์เกลจาร์ก็ทนตัวบอตัวปลุกน้ำตัวบอตหลับลุไกลงะปิมโมกริ่งเกรมกังลันจาร์ก็ยำเลงะกระสิดดมหัดใจลันดังหัดระเพนกนุกนาก็แกลมกรรมดิหัดระประกลุ่มดิบุญสร้างดูเกรมกังลันจาร์บุญสร้างมันเป็นของอันนั้นดิหนังทองกิดกายประกันว่ามึงตุ้มเกลือประดังกันหนังประสานจีเอเกลนักกู้และนั่นแกลดิดูกระเจาะประมันก็จริงแกลงะประมึงตุ้มกันหนังทาระประไอปุริยาลำประเกรมกังลันจาร์แกลดับปีนับบุญสร้างไกลงะปิมโมกริงเกรมกาลันจารมอมก่อมจริงลำเกลนุกนังประสานจีแองะประเลงไกลปิมโมดัวกุลบอนิกดิงตีลำประอัมเซรมกระดุมไกลเมาโยตัวของประเกรมกังลันจารไกลตะปินับบนสางบลอรำติโนปิมพ้นไกลงะปิมโมตรงเตืองจึงไม่สูงกระเองควันรูกระเจาะประกนังประกาหันอย่างบุญเวียดนามกลำกลังบรมกรรมดิกริงเกรมกังลันจารกระจับประตังจิงประงะยมพันธีจิงแกลเดกันนางเปียกระงเหตุกระจับประกดีจารบากแลลิจักเปียมดิกระยาประทุมกระนาแกลติบดำดิบบนสร้างดิกระตังแกลกลมกวบถมอยู่นะเป็ดนั้นเกิดการตุ่มเกลกันังประดังกันังประสานจีเอและนันตุ่มกันังทาระประโยตุ่มนาวแรมแกลงอปิมโมลวยงาจักตุ่มหัดระประเกรมกังลันจาร์ลำกลินุกมเราและนันตุ่มรำอาร์เกิดกายเมืองกนุกนาก็แกลมกรำดิกริงเกรมกังลันจาร์บุญปรองแกลงอปิมโมเอ็มยศประเกรมกังลันจาร์ใจดูประดังกันังประสานจีเอฮิปุริยาทอสังกละเฮนและดันงาจักประเกรมกังลันจาร์แกลดับปินับบุญสัง
0: อันใดจะประปะปลุกเอมาเริ่มลำดิกตังประจุคลีลันลอยงะตึมหันจะประหันจะประงะมกรากระนังกระตังแอแอตามจุคลีเลเกมปะปลุกเอเปากระจุยตุเม็ดวงลันโมตุปันปลุกนำเจตุตึมกุศโยต้มหมอกไหลตุอื้อหังหันจะประจิวโนจุคลีลันหังเอโนปรากปีเลเกมใส่ตุปลุกลอยกลายปรากลำนันใส่ตุนำปลุกสปันกุศัยและนันตึมอีปูลมอมะเล็กเลยรูเกมใส่ตุ้ลอยไกลพรักฮันจะประมอยมาปลุกสายกวดใส่มราหมอกเลยตับแพรควดนกตกมเราดูระในเอมาปลุกกวดใส่มอฮันจะมตุนเจ้าลันหังตึมนุยตกกำลังประสังเจแอวาลบุญมาทดลอเอลเล็กปิมตมโบปลุกรำเล่นอันแงมกราตุจิงรำอาร์สวามะลันลอยดำทนเป็นทางนั้นก็เช่นทางดำพระรูโยกบแปะโมนกทกและนั้นอิดกระจับกลายติบหนึ่งบนสังพระเปลยวาลำจานจักรลักโมนาเน่ากลายมลิมเทลำลันสปันทนตัวไอปอตบโลนำ hằng ấy nó prak mò bà vít trúc lòi bò bại tôi cải prak bọm tem xăm hoạm năm sân tinh lên ăn tươm bọ ngạ căn đi hên cả hằng ấy lò tí lên ăn cả hằng vực này thôn tuệ bò tập lôi em à
1: บ่อนิกบราชินเทงและนันตุมประงามกันมอปาเวตตัวปลุหิมายกลายสปันในตัวเหกลับรักได้เห็นซากวัดสปันปลุสากันโดยตัวมังกาฮุมลาในเราและนันตลอบลดเรากวัดปลุปากกันโดยตัวมังกาอัมฟังในทุนตีแม้จริงเพราะบ่อนังดีกยากระเทือนในตีลำประตุมกราบไหลยัวมดีนอปรักมอปาเวตลำสปันลานทุนตัวปอตัวปลุนำตีจารตักลักเอเป็นตัวปลุหิมายปอตลอบลูกจูเหกลับรักกลายในแปรบุกลายจังไปยอมดังทั้งบ่มฤกบนซางลุยตี
0: ลอยชีพรมประหล่อมาเล่นอันวาเรงกะเบรดเฮาบัวเสรียงสิลำลาจารมลันสะพันเล่นอันโกมลันตัวพันตรุนอินโนกะยวตาบัวเสรียงตีกริงลันตับงือเล่นอันกริงลันตับนายกิวลองลูเอ็นตีกะยวตุเลยันรุยไปบัวเสรียงเบตาปรักโมปาวิทมึงประปาสิเสรียงกะลาจารตาจังเงวอัดดีเกิดลื่นไอ้เตยสะพันลานปูโซเรียงเมืองลาจารเวียดนามเบสิกลาจารตัดอย่างเงาโมเปาวิตุใส่ไกลตุปันตุอิมาปลุอีกหลักดอลลาร์มีลำนั้นเบสิกลาจารรุงกบโมตุปันปลุอิมาเด็ดตุเอโนโซเรียงลาจารโมหังเอโนปรักโมเปาวิตปีกนาร์หังใส่ไกลสะพันตุอิมาปลุอีกหลักดอลลาร์มีโซเรียงจิงซาลำดื่มนังปลาตุตื้นโมเปาวิตลูประกักคนประหล่อมาเล่นันวาเรงกะมอเลฮันดะกันยำงะดีโนปรักมอปาวิทมึงประเบียชิเสาเรียงกลาจารตัดอย่างเงา
2: จามตักลักลักดีกระตั้งไกลรูรุมตังกลอยตุปวดสังกุมกบเบรกำนิบวนสังบุญกระนับในจิงนังตุยมมึงเกตปรักกยากำนิบุญกระนับมอควากิไก่ตรงเอิงดังควาลันจาตอลำเจ้าไพรหมังมือยตึมปูสังเรามราแปลกแหลมอักเล่นอันกลายอิดไอเตกะลูกัวใส
1: โดยสกลาหึมเทาเมืองกระหน่งเพราะมาสันตัวกู้เวียดนามจารตักลักโรเรปะอัมลันตะปันฮาดราเพราะกะหัมพาและเกิดตะปันปลุกยุคลำเสตุดัวปศวัลลำจารเอโนปรักปิเลียกะเพราะในตุดัวปลุกปะไอกลับปรักกระปศามอกเลดรูสปันในตุเฮกลับปรักเอโนปรักในมะเมืองดมกระหน่งปรักอากรีบังเวียดกอมบังยาดันบีไอดีวีโจระในจารตักลักกำพาประครุมดังตัวตุ้ดอบลูกกุจุลำตลอยตุ้ปอสังหกุมกวบมอกุจุปลุหิมากวัดนำปลูกกุจุกันตุ้บีอตัวกุจุปลุตลอปอสังกาหมอกแหล่รูกำพาประลุยตีตีดอบลุตลอปอสาวัลระในตุ้มนกในลักหมอกแหล่กระเสียมตลังและดันงามกราตัวจริงรำอาร์ขากากำพาประรูยัวกับระเบดาจิกุจุปลุตลอปอสังตุ้มอมกอมจริงกลายเป็นพลรุมดังแล
0: กะดังกะเลยสวยปราลอยรำลันกะจ้ากะเช็มดังกะเลยระใต้มะปรักรูนึกบนแสงปูนิกนึกบนแสงย่อยแบะมารังหมอบุนึ่มเล่นอันหมอปักกำลังเกรดดังกะเลยสวยปราตีสะวาลตำในจริงนัดแปะบริมกรามดิกะเลยจวดมึงจึงรำกังกะเลยระโรกะนาวกะดังเตอร์บุษเซมไลหมอกะเลยไหนตี
1: ดักลักระในมอลำบรสปันในตัวปาปลุหิปอจมดิ้ยวยแบะตีกริงแต่กระปุยกริงเอติยังไกลนำกัดลังไกลเสวยประอสำลายอดกเลตลานก็ยวลันกลงกระปุยรวยบัดเลตลานและนำดิ้ยวบนสร้างกับบาประกักก็ยวนันตุมเกินกัดลังไกลรอตัวมตีเกินนักกุดูกำเนิดบนสำหรับรวยมงประกักไม่ต้องนันมอไอเอจาวปอกพลังกำในขวบเบิ่มเต็มสันและนันกระเสียมกลางและนาวไกลเสวยประมังกะเสียมกลังดุมจมด้วยหมอหมาบุและแกลรอเอระปลุกดิยามเอียกหมอบัญราเปียมจำกลและนันเกรดลังลองไก่เตะนับลูมด้วยมลิและแกลแผ่นหัดเด็บดิ่งเห็นกับเกรดลังแกลเสือประแซมไลโดยซีริมลันกะจ๊ะ
0: นิบุญสังและน้ำบิ่งกับหังนิบุญสังงานละมาตึมกระดับนังกระนำเรามืดเละเทถ่าสังแม่ตามรอกุยเอรูเลกับนิบุญสังถอกละตึมนังปลาดนั่นตีนกอามอนตาแอร์กรีกนังกึลำโทรศัพท์อามอนตาตึมกะไลมอลำลาลันอตุกกะบะกำนังปลาตึมกะไลไหลนั่นกระดับนังกระนำเราสุรเกมเละหึงนิบวนแซงลำจ่าจักลักลอยงะดำจนมรอเอมาปลุกกระจุเอ็นเอควีเตเวเก็บ
2: hằng lùm ta bọa cả tú bọ cả trại lăn mrau cả bọa lọ ma loài hà trạm nịch mrau cả nào cả nát tạm ta lên ăn cái chập rừng
1: ลิมรอมโรดูมกรามดิบรอลมาหมอกไหลจักเห็นอระในจารตักลักหมอลำปรบลุหิมัยปล่อยตารนกงาลมาปะยอมดักมเราดังมมเกาะตืมดังกระแอมเก็ดเกรียมนกปลาปังหองจาลลิมรอสิงหอกรู้ก็เลยงานจักตุ้มตาจันปลามจริงเวียดแกปเรนฟอเรสอาเลียนเฟียเทรและดันเอโอเดโรดมนักลิมรอบรุมาปะงาจักลำตุ้มกระดิบรอปลามกรามจริงกลมจารมอแกมตัวปลุหิปอยตาโนปลำดังมอตัวยับเวียดกับและนันห้องอิปอยตากับเพมอตัวยับนังจันทลงรงลัน
3: ไก่กองต่ำยึดละจุงตาฝ่ายละอึ้งยุง
2: กลายมพันเอนตีมดีกระตังไปยัวกระดับนังเลมรมโรเตอร์ตัวเงยเรสันทิงอมอกุนในกับกระดอมแปลงโอตัวเงยกระนังจังโรกุยเอร์ทอกละตึมกลมโรเกือบตักษา
1: เบดาบายัวกระดับหนึ่งลิมรอลำปลอหลอมาเอามาโยกนองบายัวไม้ตุ้มตามหนึ่งปลอดุจโอตีตุ้มกริ่งปลาหน้าปกรมดิบบนสร้างปลาเหลือก่อใส่แกลมกบเป็ดมือมดิบบนสร้างหับทักษะและนันกระหนึ่งปลอบแหลมเนียกาหมอกแหลกใส่มาโอบีมด้วยบนสร้างงะหลอมามอลูมด้วยและขวาทนสนั้นตุยแรมและดันบายัวกระดับหนึ่งปลอตุ้มลูกและเล็ดลาน
4: ตือคืออับยงไก่
2: จังที่กนุกนาดใจหมอดำตุนซากระดับนังเบลมโรตื้อไปว่าเกิดชี้จังนึกบวนซางเอลิไปว่าเอลิลอยงะไปทั้งนั้นปักตุ่มโตแรมในเบลมรอมโรกำนึกบวนซาง
1: ในตุ่มตาปรองะเปียลวยงะจักให้ดำตุนโรยมาปลุกจุเอามาโยกนองปามในงามเรากำเดียบบนสั่งโดยโอ้เบดามังกระจับดังเรานั่นปาเวดปอตัวตื่นเตอร์ตุ้มกระจับดังกันนำเราจริงนกจั่วจังรูกับรำดีกยาระปลอดออกมาดักลักเอามาโยกนองมาลุมตามดังกรามจริงเห็นโอ้เบดายุ่มพันเห็นนั่นละมังกรามจริงตัวตามดังปาเวดปอตัวตื่นกระลื่น
5: trong phiên livestream này nó không chỉ là mang ý nghĩa quảng bá
1: người livestream này ở mọi do con nó khẩm đặt nên hiện an sầu riêng đội ố bê đắc mày lọt lên ngày chắc tuấn hạ trầm trôn bò nít hạ trầm trôn rồi mập lục cái chú cơm đi mồm rô làm dập tà proa bậc nan rô cầm được bồn sàng chuột mương thầu lá lên nên bữa thầu chìm nhà lùi làn internet ดังบังตุ้มกลายเป็นลิลลำตุ้มนกปลามจริงรวมดังหอบทักษะดมกระเด็นปลาบรอดละมันตามตากลามงัดและนั้นเริ่มเด็กมรอกันหนอกนักบื้อมอปิมลานั้นกลายบุกละบังสหดำตรนปรองมอเลงะและหังตุ้มตาปรองะกละตุสุรเกมหอมเดือบนสางอัลมาเตบนสางปมตาม
2: นิบุญสางละนับอีกกับเตยกลายปิมพูนมุดทนแถมเรานายและนันพงได้แถมระลำจ่าจากลักมุดแถมและตึมกลายแรมตัดเอลาลำทนแรมเราตัวไอปอตับโลนำตัวไอปอตับโลกิจูตีสังระคือซาและดันคือตัวเองงในกระทำสะตัดเพยจานตักลักกลายแอกมายตีก็ทนแรมเราบุกละแอนตี้ลำกระปวตุแนมโตปรับเม็ดกลายโตจักมเลมรอดำโตแรมพงแดอัดมัดมะถอสังกลายแรมมังนันแบกแหลมอักมืดกิรกระตุนลำตุ้มรอยเกาะทนแรมรอมตามลำรอยแรมตาในเราตีอันตุเอมาอาปะสังระคือซาและนันคือตัวเองงเนกตามนายอีกนับเนแปลูมองรูพงเตปีมึงหังอันตุแรมเรากยานไอจริงอันตุมอมโกมจริงมึงพงเตแรมระเต่าบ่อันตุมึงเราสังระเอนุกกาหมอกเลยดับพาวิสังระ
6: เรนัยบ่คงได้สังระอันเก่าเฮาพงจีคือนายบ่สระในหักพักนายบ่ติได้ละสังระอันรมดุติอยู่ให้มือติอยู่กันละช่องลาดมือกระโปตอ1อยู่ตกแลได้ตัวหราดาเบลกิจิดาอันอันนายบ่สิสระหักหักอันอายอัน
7: ก็หักมาอายคือมองละสังระมอจับเราเอาเราบอกกับกักบาอัน
2: สังระกือชาเล่นอันกือตัวอีงงในกระตำมอมก้มจริงมึงกลมกบเป็ดมอหนังปรองเห็นเป็ดทั้งนั้นละรูกลายจากกาลแบกกาพงนันโตดีกรับกือแรม lộm đi cái tăng cây tuổi rèm đi hên cây thâu lầm bọm tôm chót lên ăn rù bèm bít lầm hạt trạm tô rèm đê.
1: Thôn rèm này cầu mà làm đi cả tang cây bà dùa cả trập nâng rô bếp thọng năn lý mở bọm tô rèm vì mà đúng bồm tô rèm tụ tươn rù bọ đê bọ đi cả đê rèm rèm đuổi dưới bé trong hên hàm cây rèm rèm à rà.
2: Hưng kính buồn sang tay cửa phùy sẽ xì đặc phơi nộp mô ế bế kì chụp lúc để chạy tố ế nọ để rèm rạm nữ dội bé sang rạm kram klương bụm kram đi vịt bụa cả nọa krăng kì chấp ế nọ để rèm rạ tì tướng phù hận tú lên ăn rô kì lại chạc kèl bé phùng đê nào sang rạm ar chinh bụa ngạ phôn mô kì lại dùng phan mừng cổ thôn rèm.
8: Đối với học sinh đồng bào dân tộc thiểu số thì đây là một
2: hằng phùng để rèm ra nụ dội bẹ mày lộm cụm bếp hằng sạm tôm plang em thư mẹ mà phùng để bẹ để nào sang rạm

0: ar bên ăn đi cả tang tôm bọ rèm cây việt lên ăn loài nghệ yap inum đưa mình trả bra bè phùng để ít ăn tê nào sang rạm ar
1: tuyên truyền vận động bà con
0: xa thôn rèm rau màu bìm phun hằng bọ nghệ chặt mạ cái thi nằn lá mò na sang ra mòm tôm hằng nèm tô nằn giá cây phun bè cả sang ra ăn tê lấy mục bít เริ่มกรามดิมอกลอิกจับมดิกยาตึมกลจักกลมเราและนั้นมดิหินหนังจักปรอมตมจัดตีกริงบนสางไตกระพุยลำจานตักลักมดิบนสางและนบิดกับอาจารย์มตนมรอสปันปลูกมึงโบจินตรีเกิมดิกยากลายถ้าแกรเวียดนามลำคือหนุกเราปักและได้ลันเราแบกลายทางแกรจิงประรูมกรามดิลาจารหังจานตักลักกริงลันมอกลายกุกุมลูกคุณครูถากเรมึงกริงเจอแชงทุกกะกริงเอกเสมตาในหมดแรงเสสีพุนแอคายมพันกระยำเกรเปะพุนแอคานาไรใจปีเอเรลมติกลายจักกาลใจจาระลักบรึมเลยงานกระดับยมพันจิงตาประพุนรูมดิกยาประตุมกราก็เลยหัติปตาเปะก็เลยถากเรสิทธิมิตรหัติปลำบุญสร้างและนันรูมกบก็เลยดิกยากระจับเริง
2: ดักลักมอลูกนักครูถากเรจากเสียมเทมเทลำนันมอวัดนังถากเรไกลงายังอาเตียไกลหอบลำนำทนบรมกรามจิ้งเตืองเมืองดื่มอีเหล่าและดันไกลจีเปะไกลตัวไกลหยาดเลียดดื่มเองามเด็กยาร์กระจับครูถากระจิงชาลันตับกังเกอและนันแกลมดำมวนจอยเกรงกับวรกระมุกว่าผมปราชินเทงเรมนานิก้าวจารมดิงอิติกับปรับปักอตุมโตแรมตงจิงกับโตชวางโตแรมแกลมมวนจอยและนันบากระจับครูถากระโตแรมลำสังระโรกับเกลพอแดมรอยนกในตื่นท่อเลยงะและดันเกรียบเยอะดิบนาคุณครูถากระยุเอนา
3: lại những nghi lễ dân gian thì đấy chính là bảo tồn được
0: prom com trình viết tìm cái lại phiền đêm mừng tìm dội na cái nhằm điểm là tìm của này kêu chặt xem lâm năn mò tôn trình xa cái doan ăn mày bù trú cả đạn này tìm cái lại pi lồng tôn trình xa lên ăn ta cái lại dụ tôn cái đập nâng dội na mừng trà đặc lác ạt cần cái chấp bù tụ tên mò bà vết lên ăn bước rồi bước mò bìm lar làm cái lại hạt tiếp quạt làm nước buồn sang tìm dội na tì kinh lần đập cửa ngư
2: ตีนับไกลจะหย่อนด้วยขยะดำเราเพราะเกรียมกลางอมยมจื้อขยะเปียดูดโอเบตายุมพันเฮนบีมดิมลาเปียกแกลทาร์กเรหลวยงะบีมลาร์นานาวลาเมนุกแกลดิบเราตอนนังเพราะด่างจานตักลักมกลามกลางและหัดจำมาเพราะกลามงัดและดันหลวยงะจำจนรัวสะปันปลุกเมืองโบจิงจีจำจนแกลกระจ้าทุกทนตัวบอดหลบลุกมหัดจำจนหัดจำหลวยงะเพราะทาร์กเรปีกนางามกรามโรแซตุกใจตุกจับกรูบุยนุเกลกลมลามหลำจารมดิกยาเพราะดุมกระทาร์กเรดุมก็พลัมโรกจุกใจตุตรีอาดีปีและนันกระตุนคำพาประจารมอหรือวิทย์กระทนก็เพราะทาร์กเรแบตีตัวกใจตุก
4: ว่าก็ตายเงื่อนวันหัวเลย
2: กระดับครูทารกระในเหตุและมกรรมลิหัดใจจมกะลามามกวมเป็ดของหันจำดีกยาประกันวะกายำจำดีกยากลุ่มท่วมไกลยอเสียมหนักนุ้ยและนันไกลทารกระเปียมบังนันเอมยอกนองจีงไกลทารกระลำไกลเหติบโดยโอเบียดด้านรูมควบดีกยาประตุมกราห้องไกลตุบิเลียรูมดีกยาหยอดนังดิมลาตุ้มไกลยอเสียมเมืองปลอดทารกระดักลักลักบรึมกวบกระจับปลอดทารกระของปลอมตมจัดยื้อกระแกลมตมแฮมบิมลากระเกลพงหะได้ลักลำประชินเทงแกลทารกระจึงโนกตัวเองเวนอัดลังชินอักเป็ดเมื่อนั้นละรูมดิมในตัวบังกระจับรังกำเนิดวันสร้าง
5: ง
2: าน
5: บาง
2: ครั้งแต่ทางยุโรปก็ทนตัวบอดรอบลุ่มน้ำตัวบอดหลบลุ่มยาระตักลักรำก่อมจริงลูมตาประลำเรมลานเตะนับกันงประทารกระหิมจกตาแซมไลและดันชนทิ้งจาลำกบเวททองตุ้มสาฟาและนำเด็กวันสั่งตุเปียเลียเด็กยาระประชนทิ้งแกลเลงะกลาสัทธาจำต้นสะปันปลุกเมืองโบจิงตรีมกพองเปลีระกริงเด็กยาร์เมืองจื้อเชียงรูกระกริงเอกสิมตะลักปาลูกแกลจักรกระจารตักลักหาดาประ

0: ดรอปาดิบนาปรองงะมบมดิบบนซางโรกระจายนำกรัมดิกแลทารกระดิกยามาคนักรูมเทจันกรัมดิกแลกลมกบอยู่หน้าและนั้นก็ปืนดีนาวก็ปืนเห็นลามินดุกปอกปรองแกลกลมอับรัวห้องลาจาร์ตาเจงเงา
1: อาจารย์ดงรูปเมืองรักแหลมเราและอาจารย์ดงสับลุ่มดงรูปตักลักรอยในจึงตับในเยอะและจากกำเนิดบวนสร้างและนับบิงกับเตรียมเด่งหลังและบวนละเติมต้มและอาจารย์ดงรูปไปไทย